0: มาตอนนี้มันมันตอนนี้พี่เล็กคุณแม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทสุขุสีเพียงชูริจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจัดการยาวดูสิ
1: เราเห็นไหมมันงอนงอนคุณมันงอนงอนน้ำหมดแล้วต้องมีนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาฟิสจุนสุกัยแสงสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษแลงวิชคัตชาคุบินวิวัฒนาชาวคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์เตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเ
1: อามาเมื่อไงร้องเอง
0: ตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ป้าไปตาลีสามอาร์ซ่าอันท่านนับเป็นสามบีสไปตีสปานเซ็กซ์ตาลีสับบอยโอ้ฮับกูดเบรีกูดเบรีกูด

ามาตั้งมามาตั้งไงเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรหมดหรือเปล่าทำไรเปลี่ยนชุกุชิเปียนชุริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตั้งยาวดูสิไม่งั้นมาเงินเงินคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ศิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮารูแอนด์สตาร์ทออฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาชิเปียนมาตั้งคอมพิวเตอร์ฟาวน์ก็สัตย์คอมพิวเตอร์ศิคาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์บังก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสกีสังสัสตามาบิคลีเนี่ยไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูสิEnglish language kakcha kupin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ar bharpur to internet pani jodincha thau ama ma te lane dake aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 0215 45787 9942 35541 aw bhayo aw good very good very good